0: Thế bùi ninh cà rông mà dịu ồ là xôn tỏ tộc nè là xôn à luôn xe mar nè bùi giá thế
1: กะล่ะเมปิกลอตั้งแต่นางลีลุนเซปูกิมันจีปะหุดแฮกุมมัดซีนางลิพันนางก็อินสไปร์ลอเนลีลาพันกิลังเป็นสีเนลุนเซปูกิมันจีเนนิงกิฮังลาปุซอนกะมาทาดูมามาแต่นางลีนิงกิฮังเป็นสีนางลีลุนกิลุนกะจองไว
0: ้นี่ลีนิงฮังเป็นเอาไปลำท่านบุตรแฮ
1: กะล่ะ
0: นิงกิฮังเป็นอันตามีสองบงตามีโดนี่อีกตุ้มพิศาลสุโปตุ้มอาตุมเป็นนังนี่เบียกับหุดอาลังเตอร์สุมาโล like 1920 years อาลังเตอร์ส่วนดูเพ่หุลาสุดนี่เกี่ยวสุดเกี่ยนิ่งคันเก็บอันนี้สุดละแต่อาลังเตอร์เกี่ยอจุดปุ่มเป็นเฮมฮงพาร์ลาลงกีตาร์รถปอลุนลุนนิ่งนี่ร้องพงจิปปี้ปอเป็นนี่ปอโย่ลายเป็นแต่มันเนี่ยสิกิดูโล
1: นิ่งกิรุง
0: นิ่งกิรุงลายดูโล
1: กำลังกำลังมีปีกโลตั้งแต่นิ่งคันพวงบ่งนางลีลุนกิลุนลาสวงบ่งนางลีกิซุงเน่กิพุลาปุซอนกูเมนตู้อีกโลสอลำนั่งลีจิมาท่าเป็นนิ่งดุยมาน
0: ิ่งกันพองบ่งเป็นกิซุงใน
1: กำลังลาลุนกิลุนนัดถั่วบัง
0: กิซุงปุ๊กเอินิ่งแกงกำลูกพอดกิซุงพอให้บังเกอวิเห
1: กำลัง
0: ตาเนอนาซอนเฟสติฟซีซันอะหุดนันเนจัดเกวายฟะหุดนันเนนังจุปะปุ๊กให้อะหุดซอนซอนอะหุดเป็นเกอัจจุยมาที่อะโปรแกรมเองเก
1: กำลัง
0: กูนันเนนอนาซอนรองมองเวียนัดตังอ๋อกูนันเนดิพูเป็นซีฮอดนิลิปอนัดดำนังจีกูนันเนดงมุกกันดำนังจีโอปูเวสดงคาลมันลุนกิลุมพันดำนังจีปูโฮซอนซอนเกกิจูกิจุนอัปอร์เป็นจุลงเลเมกจังลงเล
1: ดี
0: ไล่หัวนั้นไว้ลูกสุ่งเ
1: ก
0: ทำยี่ละแต่เซมิมอริสเลยฮะ
1: กำลังเลยนิ่งแค่ห่างอาศัย
0: ลูกนิ่งแค่ห่างอาศัยปีนักลูกพอ
1: กำลังกำลังเลยไม่ปิกเลยตั้งแต่นางลีนนกิลอินุดาลุนเซปูปะซอนเซมันเดลโลปอดซีนางลีเซกะจิลันนาเจพันกูพีสนางลีเกคลัมติติละ
0: นี่ลีเกอาเวปุระออร์แกนิกปุจ่าเห
1: กำลัง
0: ลังกิสุเป็นลาอิงตีอัดพรังลาเป็นอาจูเมกจังเจพรังลาจีรุกปอ
1: กำลัง
0: ลาลานเวลโลนี่ลีเกไอเดลุนจิตามีปูลุนังปออินิงหังอุปุลุเต
1: กำลังเลย
0: อันนี้ว่างทำไมอารมณ์อู้อาศัพท์สาวเวทำไมลุนังปอหังตับให้ตาดูนังปอ
1: ลาโล
0: ลังจอยปังตังอีพันปังตัง
1: ลาจูเมลาจูโนลาปุซอนดูมาละฮะ
0: ปุซอนนี่ลีบังเกลไฮบังเกล
1: ริมเร
0: วันนี้มันนี่ดุนเด
1: กำลังดี
0: จะจูมีอันเกจูดุนปอจูโนอันบังเกจูเจสอนยาฮะ
1: ลาโลตั้งแต่นางลีลุนกิลุนเกนางลีนิงเกหังเนี่ยอาศัยโลปุโลลุนกิลุนเลียหุดนางลีนิงเกหังอาศัยกับเพร็กกูปิสนางลีเกแกลมติดติกแล้ว
0: นี่ลุนกิลุนเป็นอะไรกับเพื่อนก็ใช่แกนอนมาเก็บปุ๋ยปูดุมลงจะรับดุนบอมที่ให้ส่วนส่วนนี้อาศัยแล้วเป็นนอนนี่ลีเดลีไลฟ์กูปีมาเก็บเคลมปุ๋ยเตะกิลุนตาดูโลแล้วส่วนอังบงเป็นนี่ลีกิลุนอ่ะส่วนนักทักอินพอร์ตเอนกับจีพีปุ๋ยเตะนอนมาเก็บฟิตเนสหินตานี่ลีอินพอร์ตเอนจีพีโ
1: อกำลัง
0: ยี่จิปะบูดัมปอGym dun pen, gym le dun de tamé, ini buat tawar long si tamé kat po.
1: Kela.
0: Lalu, okpan mandat cuma tha.
1: Kela.
0: Nili non mat ke thang aklem kela. Nili non mat ke bu permanent, kuna ni si bu cirit dun log bu yabang kabelang he. Kela. So saya bang aklem dalang muthé bu ipo pai, atum long bu alang tum pene akam ke dohson bu. So not bang chocholang yon non mat ke bu aklem dun puno yat puno.
1: Kela di. ตั้งแต่สารบมนกิริติสวพันนิงกันโพอภิกุณัตโลกจิจารดำแก
0: สารบมนกิริติสวพันเนี่ยปรางอารมณ์แกจิพูดเทคเทเดระปอน
1: กันละ
0: มุเทนนอสนปุดุนบอมอนาจกนิบังแก
1: นางลินิงกามาธาเป็นนางลิกิมังแ
0: หกิมังแกฮะอังสงันเลยกิมังดุนแก
1: กันละกันละ
0: นั่นเองโมพูดเทคเทปรางอารมณ์จิเนมันดีปีตองกิสุงพบุเนปีตองกิเมนังกลางบุเนจอยเกปุโรเตนิลิกะฮอลลีวูดบอลลีวูดลงอันตันลุนดุนลงเตปุบังละ
1: กันละกันละตั้งแต่นอนอันเกนังลิพันเกแฮมนังลิเปนังลิปัวตุมซีอุนอันเกนิงนังปารุงดุนโลเปนังลิลาซอไซเคลมโลโปซีอะลังลิตุมพันลัมที่ซีนังลิกูปีปุ่งตง
0: นิลิเอ็นเบนเกไปปุดุมันเกไกกีตาอาร์นามลงอายุจุเมจางปีละ
1: กันละ
0: อันซุเซจิเทปันดิงนะอันเซนิงรองบ้องเมนปัดดุนนะจิงเน็กจิงนี่ปัดดุนนะลาซินิกไกกีตาอาร์นามลงอายุจุเมฮังปีเป็นท่านามลูปุโลเตกัจจุรุกัจจุรุลอสิตาลาเป็นอันสุสิโลไปปุถุมันเก
1: กัจจุรุสิเทคเทจงโล
0: เทคเทจงโล
1: กำลังโลกำลังโลตั้งแต่เก็บปัจจุสิอาการจุนังลิพันอุเวกิเมียตุมพันนังลิลำเทนังลิลุนกิลุนอภุธาอุเวกิเมียตุมพันกุปิสนังลิกิทันกังตุ
0: อุเวกิเมียตุมพันกิทันตุงอาลามิโดปิตามินนลมอาอุเวกิเมียนี่มาตากลังโล
1: กำลัง
0: อุเวกิเมียโล
1: กำลัง
0: ลุนเซปุปุโนนนี่ปุสิตามิอุเวกิเมียโล
1: กำลังโล
0: นี่เป็นเกลานเวโลก็ดิ้งเจอจุดโพจุดปีตุมันจะทันปนีอาลามังเขดีกุปิมาเกมังอาสนเก

เส้นครั้งเป็นตากเอกเป็นบ้านกลางตอนบีเรสังอาอย่างหลังหันอาเสรยัง

ลือดอันกาจิงตอนมูมังอนารุณอาบุสังเป็นกาสิมลิริอายังอันสิมบามอนอายังตาส